0: ล้วมีเรื่องอะไรบ้างตรงนี้ล่ะคันตรงนี้ตรงนี้บรอบรอบไปด้วยเลยว่าจริงตรงนั้นแหละก็ตัวบูดีว่าใส่ยังไงล่ะมันก็ว่าสมัยรบกวนบ้าต้องการ
1: อาคนเกยจึงช่วยถ้าปนจันโอให้น้อยมาอะไรพี่ไหน
0: โอเคโอเค
1: เบลัยเบลัยก็ทำไปเบลัยก็ทำไปคอลเคลมันบอกเองมารักจึงตะคุบคุบก้อยมันนี่ครับผมทำสักคงชาบุญจักจึงจะต้องใช้เลยแกเบลัยกุทุกเบลัยกวาร์อับเนี่ยอดีกเลยก้อยมันนี่ว่าบุคคลุ่มมันนี่ต้องกบพี่บ้าข้าบิชิงบิชิงมุกตุยบุษาบุษากลายอยู่อกอยมันนี่จะสุพรรณกอยตรงดีอานาตาบุกเตยวิชาบ่กอยข้าหิงแก่ลบข้าหิงแก่ยังขามิถันไอหินมาตรงไหนปนบกิกอยลบิหามมันนี่จัดเอาบ่นงขกอยมุงเพียบกอยกระกเบลัยกอยกระกเนี่ยไก่นนลบนายนนกอยนายอับรกบเชลจักมาถันไออาไก่ปนบกิกอยมันนี่ก็หามเพียบกอยกระกเลยหามยาจึงให้หน่อยคอยมันตีก็ขั้วเลยพี่นายช่วยตาปนจันทร์ว่าไปพิลพิลพี่นายให้หนึ่งครั้งปันดันเอาล่ะตาบุญบางีอาศึกเนาะรักจัตุเนาะหามใบคอลคลายตรงนั้นบางีให้หน่อยมาเลยเลยพี่นายเองแก

0: เราเกษตรเราทั้งหนองจักขนา
1: ก็เต้าก็ยังนั่งจังคาตาไล่คาตาร
0: ัศน์นี่สิ่งก็ยี่ปรสานนี่พิเศษนะฮะจ๊ะคือมาแต่ยังจังคาตาทำไปซะ
1: ทำไปทำไปไปเลยก็ทำไปแต่นี่มุงตั้มสินชักกันมั้ง
0: ราชกุมารียัง
1: ราชกุมารียังนี่ก็สมารียังบุกี้จะสโลจอมัติยาบุกี้จะสโลนี่คุ้มจอมัติยาได
0: ้เนี่ยสิ่งยังแค่จอมัติยาว่าสิกบัง
1: บนบางที่นี่ก็สามารถจอมัติยาหรือสามารถเห็นตรงคาตากี่ซ่ากี่ซ่าเรียงนี่พายโอฮัมไบจอมัติยาเราก็สามารถเข้าไปไล่ขนาดตกเจ้าฮัมไบฮัมไบมาเรื่องจริงตาคุบคุกข้าก็เลยมันเนี่ยบ่ไกลใช่ปะเนาะพี่บ่าบ่วัยเชื่อจุดตัวรีบทั้งงูบ่น่าสักเฮลังเข้าบ่น่าสักนี่ก็เกี่ยก็ยังมันนี่ต้องนับนังงูฮัมจักกุ้งบังไลน์นี่ปะกี้ฮัลโหลฮัลโ
0: ห
1: ลลำสุกตาคุกสาบงกับสักระเดย
0: ์มังนุมาฮิมาต้องเสพเลยยังไม่ก็ยังนุมามังฟรานุมาฟรานดี
1: โอ้ตาคุกตาคุกโปรดิบเด้อเ
0: น
1: ี่
0: ยข้ามนะบ้าให้ชอบ
1: ข้ามข้ามเนาะข้ามเนาะข้ามเนาะกามีฟังสิ่งบรอดก็คลิกเห็นกันกามีนี่บรอดก็ไปมาเลยก็เฉลยมาให้มาตรง
0: อ
1: ๋
0: อข้า
1: วเนาะ
0: ม
1: ึง
0: น
1: ี่
0: ก
1: ็ฝรั่
0: ง
1: ข
0: น
1: า
0: ด
1: ไว้ที่ฝรั่
0: งขนาด
1: นี้
0: เห็นมาตรง
1: หัวตาบาล็อกค่ะเห็นได้มาจมอกตาลวัยทำไว้บริโภคตัวพายอ๋อเห็นกันอีกอ๋อตาลวัยเนี่ยที่นี่แจ้งข่าวเตนี่แกฮัมไบตาคุกโปรดิบนึงคอลคลายมันบางทีนี่ตัวพิทุศิกนะตามอ่ะ
0: น้าว่าใช่มันอ่ะสิกะ
1: ยันนึงเจริญพูดไปมันนี่นี่เราไปคุยเลยมันนี่เราเนี่ยนี่อามาบาบุสงมีคุยเลยมันนี่เรามุ่งจะต้องหันแกกี่จะสาดิตาแกอาบุสึกสามาสายอาบุสาดิ
0: อาบัติยาบุหันจ้าเจริญพูดหินบ่โอปราไอ้ตากตัวรีบอาบุหันหนึ่งที่จะมีใจแต่ใครอาบุหันจีอาทำสิไอ้เมื่อคอยพันอ่อนนะใครอาซักอ่อนนะใคร
1: ถ้าว่า
0: คอยฟ
1: ัง
0: หนุ่มบุคคลพิเศษก็ต้องก็จงว่า
1: ว่าให้หนุ่มบุคคลฟังหนุ่มบุคคลไปจงอย่างนั้นนะคอยฟังหนุ่มตรงข้างหน้าไอ้บุคคลพิเศษมิจฉา
0: หามนั่นเป็นผู้ส่ง
1: ตรงนะคอยฟังรู้กิจจะถ้าว่าอาดอดดักใครกิจจะก็ดักคอยรอดรอบไหนไหนตรงกันนะมันน่ามุ่งส่งแต่กิจจะ
0: พิเศษเลย
1: เลี้ยงไอ้ผีกายังไม่คุ้นใจนั่งมุ่งส่งตัวยิ่งรักช่วยงั้นก็พรุ่งนี้ยิ่งรักคุ้นใจงั้นก็ยังคอยตรงขาตาใช่ไหมเงย
0: อา
1: บ่หาย
0: หาย
1: แ
0: ตงก็ตาบ่หาย
1: ยังก็นอกก็นอกเงยตาบุกเลยไม่กิจออกปุ่งสู้กุยใจใช่ไหมเลี้ยงมันปอกหน่อยหินผีมาเสะอาเลี้ยงจะก็เลี้ยงจะก็ออกคุ้นใจคุ้นใจก็เตี้ยพัดใจยังปุ่งสู้คอยใช่ไหม
0: ใ
1: ช่ส่วนใหญ่
0: ว่า
1: จะว่า
0: จะไปคุ้นใจบ้างงั้นไม่คุ้นใจมากมันนี่บ่ใช่ส่วนใหญ่ให้เราพอเราสั่นพันเตี้ย
1: เชื่อเราพันตพี่อาบ้าไม่พันจังท่านายอภรุกัยมุ่ยพันจังอีท่านายถอยยังทางเสนอก้อยมันนี่บ้าเกย์ช่วยช่วยกะหามเกย์มาสนานี่เอามาเสียงทางกูเฮ้ด่า
0: เอาไว
1: ้ก้อยมันนี่ไปกะหามเลยงี้สินะตั้มเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราสิหามไปจะพูด
0: ดิเอาไว้เอาไว้จะเอาสักสองอย่างไหนข้างกันดิฉันพูดซะว่าซะอย่างนี้
1: แ
0: ค่ต้องมาคุยดีจังนะมึงสงสัยตา
1: ก็เจริญพูดก้อยมันไปตามก้อยมันนี่ตกิจะเพลเลยว่าให้ปะเนาะจะได้พูดสิตามก้อยมันติกิจะขาดใครจะกะบางินให้นินก้อยมารกต้องขออ
0: าบ่จะได้พูดต่อตามอ๋อใช้จิมาเลียให้มาหายก้อยมาต่อจะได้พูดตักอาศัยกุ้งก็วิจารอาบ่หายจังยา
1: บอกทำไมก็จะได้พูดก้องขินเด้อ
0: จะได้พูดให้บ่บ่ราษงนะบ
1: ่เอ็นินนานาสองนินทากุสองไม่ดูช็อกอีตัวนี้ค่ะก็นินนึกไปยังนกไก่จารีขันนกจารีอะรีนินบางิวขาดใจอะพี่บ่ตอนพูดยังก็ตามที่เราไม่ดูมาเสียงก็ยังไม่ก็รู้มุ่ยที่มาเลียดีบ้า
0: อาบ่เราเข้าใจไม่ดูเราก็เข้าใจอาพวกเราจะไม่รู้หิมะสัมพันธ์นานาสัมพันธ์พันธ์ตาสกัดห่างกันไกลอาคือสันหลังสันหน้าเนี่ยเลยดีบ้า
1: อืม
0: ไกลบอกก็คุ้มสุดสิสังสารีกล้ากระเบื้องเลยเอาครั้งสารีเลยก็บอกนะครับสังเกตว่านั่นสังเกตอันนั้นใครยังไรจ้า
1: อืมก็ยังไรจ้าเนี่ยกูสู้เห็นนี่ที่กิจกรรมพันกอตรพันดิขังกันแต่ว่าก้อยค่ะถ้าจะเลี้ยงเห็นนี่
0: วานาคารีวานาคารียังไงค่ะ
1: ตาถ้าจะเลี้ยงเห็นเบียงเบียงพันทางไปสิไหนหายใจนะ
0: อ
1: ้
0: าวไปตรงตาจะได้รู้ว่า
1: ฮัมไบตาคุกโรดิบฮัมไบ
0: ยืนมาใส่ยังเลย
1: อ้าวก้อยนี่เราบอก

เราจะมองคนไหนไปเกสังแต่สิ่งแต่ครักษาไปเดให้ในเลยนี่อันนี้มองสมริดีเดบอร์มาฟงกามไปฟงกามนั่นนะบ่บุคคลสมริดีปารามันเลียมูราเราจะมองขนาดเดียบไปเอาขนาดไหนกุดุกมาจราเลไลทังโกชาบุนีเราจะจักแต่เราจะมองนี่ก็ไทยเดาปุ่ยละรกชาบุนีเราจะจักกิเชษชาดีนังให้หนูให้อันนี้เนี่ยเราจะมองนั่นแหละในตัวกิมาเลียให้เราให้แต่ไกชันไหนเนี่ยพงกระหามอังตากัดจลานีอังเราจะมองขณะมองนี่ก็ไทยอังค่ะโอ้โหนี่นอกขาเราจะมองเราจะไหนอังค่ะบิชนัดอังตากัดจลานีกันิกาโอเคเบลักย์ฮัมบายบุคุกันิกาเนาะเทลามโชกจระอังขณะนั้นเราจะมองนี่ก็ไทยยังค่ะโอ้โหนี่นอกขาเราจะมองเราจะไหนอังค่ะบิชนัดฮัมบายยาฟารุนนอเบลักย์ฮัม

0: 2012
1: 哦，还是那边来奶头还是啊不？다못해다로베라이
0: 왕파라바다바다베라이만이로빠이티탕야노디니마아우사이사이자
1: 어다못해다베라이는스포츠스남자가보어벨레케한바이
0: 한바이
1: 하이노하이선하이승몽파신고승하이노하이치곤치곤층라이เอกยาคบาจังชิไลไนตังกิฮมาเลจังอาบไบกานากินีซึ่งตุมงเนาะไชมันคังไกเอบาจังอมไหชึงมุงรงเนาะจิกอนจิกอนซึงมุงรงเนาะซึ่งไชมันคังไกซินีซินีบากิตอกะฮัมเนาะแต่ซินีชักซาซินีเชกุชุรอกเนาะซึ่งไชมันอมไหเจตงโกอมไหคลายมันเนาะอบไหซึงนูโกเฮดบาไก่สังกบังมาบรอกรอกนี่วันชุกมารอกเอบะคลายกลางมารอกอาบบเบลัยเคโนสังบุญรอกโนเอบะจีนีบุบากรานีอามาลรอกอาบบจังชานานีทางกันไก่สนามจังมารอกโนสังปอกุยรอกทางกาบนะอาบบให้โนให้จังมุยตุมันพิกังกันไก่บะเบลัยโนซาฟิอาเดบะให้ดะส่งตัวบุกให้หนูให้ชื่อมงพัชิงก์ทางไลฟ์ฟิวไนน์นอร์เรดี้ตรงดีบุกคนนี้ก็มังเสียชาวฮอริตงก์จัตตาการ์ดอันสารงั้นก็บอกนั่นท้องกันนะว่างั้นก็ไอ้ท้องยาพาร์มงั้นก็สักสักอันนี้ยาฟ้าต้องขังแก่เอ๊ะบังกันนะว่างั้นก็ต้องจิกวันสักสักปานวันนี้มังคำฟีบักบอกกันนะโอเคตีรพรานีจอตุนิสไลก็ต้องตองอะไรตีรพราวเรียงบอชรเรียงฮุกมุนนีไลบุมานอตุยกัยชาสนามจากดักติเกตนัยสนามจากอาโบบิชิโอพุยลาจังจักมานีนรกเก็บดาชัยมันตีรพรานีเรียงบอชงรองนี่ฮุกุโมนีไลบุมานอตุยีลังมานอตุยีพุยลาดักติเกตสนามจักมานีอาโบโบบิชิโอสนามจักนรกเก็บบอชัยมันฮะชัยมันนี่ต้องขังเกะอังไบกรึงฮอดีจังไฮโนไฮชิงไลเนย์ตีรพรานีเรียงรอกนี่คัลเจอรัลไลบุนอตุยีพุยลาโพสตัลสตัมการิจักขัตาอาโบไฮดักติเกตสนามจักมานีติรพรานีเรียงรอกนี่คัลเจอรัลเอบะอาบฮุกุโมฮันิมานฮุกุโมโนตุยปุยลาดักติเกลปุสตาปุสตาลดักติเกตตามอการิจักมันิบอบิชโอการิจักอาบเกบชัยมันขังไกชาฮอดีฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: บ
2: ายดิบอร์คาฮัม
1: ดิบอร์คาฮัม
2: อาบังเกดูฮาดาร์บาราวะ
1: นั่งขนาดตรงนี้ชาหอนไหนน้องๆดูบอกให้ชักกันดูฮัจจ์บาร์โอ้หนึ่งพี่อาบะจังเต็กันยี่กันทำอังกอกดุกไหนเลยเนี่ยคุบิดาเอริงดาอาบะช่วยช่วยดาการ์กฮัลโหล
3: ฮัลโหล
1: เอ็นดีปอร์กะฮามตะคุกน้อง
3: เจนึงอันสารดีนี่ชนะมาดิแม่ดามเรียงรองเจ้าพักการ์เซลการจับหุ่นเนี่ยบ่อ๋อวันนั้นที่43ตัดสาย
1: นั่งใครตรงดินนั่งแต่กิชานุลอันสัสหันไอ้
3: เด้อโอเค
1: ฮัมไบแต่ใจตัวกูเดินไอ้มันแต่เชื่อกันไอ้กินี่ตัวทั้งจักเนาะอึ้งสกี้ก
3: ็วันนั้นที่43ด้วย45มาตรงตา
1: อ๋อกันไอ้กินี่วันนั้นนะงั้นให้ป้านั่ง exactly ใช่ไหมยังตรงกันตาดออาก่อนงั้นกันไอ้กินี่ตัวชอบกูจักนี่เนาะมันอ๋ออึ้งขาหนีร้องไม่มันยากก็
3: โอเค
1: ฮัมไบเรียงบอชงรงนี่ติรพานีเรียง culture รกนี่ลังมันอ๋อตุยปุยลาโพสตัลติเกตส์นามจักมันอีการีจักมันอีบ่บิชวลนรกิเชษชาฮอดดีไฟดีฮัลโหล
4: ฮัลโหล
1: ดีปอร์กะฮัม

0: กว่าบ่ไฮเกจึงเตกะชะชึงมงทางไหลไหนชินีจึงระจามง National Song แบบชินีบารอดฮากอตอร์นี National Song บ่มนอหึจักเตยอ๋อ National Song นอชินีซาบอกิซาซาดีฮัลโหลHello? Hello? Can I don't go, Shadi? Hello? Sini, Bharat Hakotor ni national song tamo te o national song no shinai. Rajamung no shinai, Shabo. Joy thangka. Hai no hai no rokurung pidi 2326253 wa. Sini...ฮักกตอนี้เอบาชินีบารอดฮักกตอนี้ national song สีไหนเตบูดจำมึงสิ่ง national song หุ่นจักกิจสัตย์ฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: อีชาดีบุกุก
1: ไลน์มาคุณดิสับบุกุก
0: ต้องไลน์ทำยังน่าตื่นตามจันนี่แชร์แชร์อังกฤษตรงอุตา
1: เอออ
0: ืมคือแต่ค
1: นเดมัตต์
0: อีสีไหนชาบงค่ะ
1: บังจิมซันด์
0: บังคิมจันทร์ตามอ่ะ
1: บังคิมจันทร์ตามจนสามารถไปใช้มาเรีย
0: นเด้อคักซะใช่สิกะให
1: ้มันจะรอตัวมาเรีย
0: นคักซะก็คือ
1: กันไหมลูกคุยแล้วเนี่ยแม่งก็วันนั้นเขาลงมาเสร็จแล้วประตูใช้มาเพราะเราลองมันจะเรื่องมาเรียนการมา
0: ต่อไปเด้อเบลเลกันนะฮัมไบคักซะใช่คีบกันมวยตัว
1: เ
0: ออฮัมไบใช่เอาสิ่งนี้ national song สิ่งนี้คือบังคิมจันทร์บอกทิ้งนอสักกะบันทึก confusion คลายนั่นเองบางทีชามาเสียบังคิมจันทร์จะตรวจบัดใดแต่สิ่งนี้ national song คือบันเดมาตรมสิ่งนี้ national anthem อังคาจังจอนอกนอหันจากโออาบนออาบอกให้ชอบสิสิ่งนี้ national anthem ให้ชอบสิกิจสัยดามันHello?
2: Hello, madam.
0: Yes. I'm
2: going to be a cabinet.
0: Okay. Huh? Huh? Sadi, can I tell you? Sini National Anthem Tamo, Sadi. India ni...
2: Bonde Matram.
0: India ni National Anthem Tamo. Bonde Matram.Bande Matram dah ni syakah?
2: Nih.
0: Okey.
2: Bande Matram sulna yang ka.
0: Abu hengkang kai
2: national. Bukti contoh tetap abdai.
0: Aw. Abu hengkai national song tong masai.
2: Anthem. Kaya song kalai jono gono mono dinayo.
0: Aw. Abu sini kisah abu hengkata kogokra.
2: Rabindranath Thakur.
0: Oh, bila ini kena hambai nono Thakur ni sini mungkin cara kerana di. Hello.
2: Dinet bongkir don bekhani.
0: Oh, cah cah. Bila ini kena hambai nono kering mani bagai do.
2: Hambai
0: pak. Ii hambai. Kita jodoh sesing saya mana heada, muntah muntih sesing. Abu hai ke shal brum brum no. Mungkin tu nak like kaya bas saya mana like kaya ini ani kena. Seng pori woi je mungkin tu man mani. Abu hengkak kaya pogo si thangpo. Seng bui ni cook cook tu ikai je kena mani. Abu sejodoh ni selai, cini mungkin tu torok nai mari ni sini jago.Sana ni thang kakai jeng pori kakakai pori jim piyaba. Abo no nang te koroksha no. Turing kang kakai. Abo si memorize ngay toroko. Ba abo si jeng mui tuwo toroko. Joto no seng shai manu hayadu ba. Jeng pori kang kakai mui tu manu fiyaba. Jeng bui no abo apply klai kang kakai. Abo te bo jeng daidikai no mui tu manu. Ang kakai jeng hai no hai thang lai fiw nai.성몽니파신고성몽고정다북승라이네다락시닥승신에다북앤반승리야하이캬캐너록팟차케띠알클라이마누나하이캬캐다북에다락시닥승신에푼보리십클라이스나이다락시닥에승신에데이너록니쿡띠케사이마나니짜이덕신에다북해아때가샤오승승몽고

0: เบลเลยขนาดตัวตกระซับมองสังขนายไปเลยแค่อัจระให้นะให้ชาวตองไหนฮัลโหลฮัลโหลกองตุกนิวิชิงที่เกรงฮอดีเตเบลเจ้ามองขนาดไหนอังไปชาวดิฮัลโหล
1: ฮัลโหลดิบอร์กับฮัมบุก
0: อ้าวนนโบลามชกจระสัตย์นิวิชินิมุงกิจพูดแล้ว
1: อังออร์จุนทักกุลกามินีมิลอนเดบอร์มาน
0: ี่มิลอน
1: บ
0: ริจามุงขนาดไหนตัก
1: ออร์ปอนตอกินีปอร์เดชียาปอร์มนามโน
0: ปอร์เดชียา
1: ปอร์เดชีจักีปอร์เดชีย
0: าโอ้โอ้อ๋อใช่ใช่ใช่โอเคฮัมบายนี่นนโบ

เอาขับงในตอกเตบุกช่องนรกขนายตรงมานี้เดือดสับมงสินีกระสังกระจังบอยาร์ชิฟกาสินีเดือดสับกรุงตะคุบิชนัดใบเดือดสับจากอดจับมงเอานรกบลายนกขนาดตกจากขนาดอดจับมงรกเอาออกมาให้กินนรกขนายตรงดีสารบุญรุ่มน้องสินีเดือดสับมงรกเอาซึ่งใช้มโนซึ่งก็งั้นเราไปก็สลายตรงวันนี้ตรงมาเจอสินิสหักสินิสตรงมาว่าสินิสหักนั่นซึ่งบ่ายเกย์ในคนนั้นนี้อาบุนีออกก็รอกซึ่งนรกไปก็สลายตรงวันนี้เอาโอ้ตรงวันนี้จอดาว่าซึ่งเบลัยโนสักโนในคนนั้นนี้นางหนึ่งยังพูดถูกใครโอสินิสหักไปทางในคนเลี้ยงเกย์บุยเล็กซึ่งโนในคนเลี้ยงที่ไฟกลางกันบางโนเบลัยโนในคนนั้นนี้นางคู่กูตรงวันนี้บางโนสินิสหักโอดัลบิดัลเบรามนิมารีรอกกษัตริย์ไฟมันนิอมหายรอกซึ่งนุกจาโกรอมดีบุคคลนิเบมารอกซึ่งกบังมาบรรอกตุงฟูรอกฮาร์ตแอตแทกรอกงวยทังโกมันเนฮิตสตูกรอกงวยเฮดมันเนตุงมันนิบางเกยอมหายชักรอกบุคคารอกก็เลยยซึ่งเลงมารอกนุกโกอมหายรอกที่ไดบิติสรอกเมนเทลเฮลรอกปรบเลมงโกที่ชินีอตุงมาวซึ่งไซมันโอซึ่งตุงมาวอตุงมาวองค์ขังเกชินีชักบุกรอกขามุทังนัยเอวัยเขวะจะสกินบีมาร์บุคุณีบีมาร์รอกบ่องเกย์มานุนี่ซินีสเปเชียลิสต์บรรรอกอกองนสฮาวที่กระเช้าเงาเกมจึงตาบุกนี่อจราวกวังมาส